คือจากญาติพี่น้องลุงป้าเจอสู่คนล่ำกระโดดหน้าแล้วเด้อคนซ่อนคนสว่างช่วยอีวันนางกะสิไก่จากเจ้าไปแล้วเจ้าลำลิงเดี๋ยวเห็นเมฆหมอกกิ่งไหลเลือนเดือนตกเบิ่งอรุณใสแสงสว่างมาถึงฟ้าช่วยวันนางลาสินี้ไปน้ำตาลังมองบ่เห็นหูปลายเดียวหน้าว่าลำไผมื้อนี้ได้เหินทางกันหนีปีก็ไม่ตีรักคำคานิ้งน้ำอายขอให้สายแน่นองดึงเอาชายมานอนหวม

ำหันคิดทำคันิงผู้ใดเดปิดป้าเขไปแล้วเหลียวแลเอิ้นสั่งเมิดความหวังแล้วแค่นี้สินี่หน้าแม่นบ่เห็นบ่อยากพัดพากเว้นเว้นมาจองจำไปบ่อยากไกลพ่อเม็ดอีแม่เว้นหักผ้าเว้นมา